ฮัลโหลฮัลโหลในเรื่องทุนมันสังเกตว่าดูดอนมีนูเลปาอุรนาวพอลนันดัมเชียวหมอไลออสวะชิน FM Radio 3 MDR 97.1 FM เมลบอร์นคอลิปีสินนันคุณเนมกันลูกไก่สาลตัวนี้ฮีออกัสชาอาจัดเนตบิกฟุลกุชานิสอมทุมท้องหินกุลหันรุกอาศัยบ่อยไปนี้จันลำชิน FM Radio ทุเรศลาโปลพวนนักเรียลจานนักและงานนักอินจานกันฟังสาเลงสิตัวจานจานกันฟังดันดิ่งโปรจูประเทศทุกทางชานสมศักดิ์ตัวดิ่งอาเสียมเสียมาวันจิงสิ่งนี้จนหาดับนักลำทวนเปรย์เราอิน CCV Health and Wellbeing Team บริโดเรมีโปรตีเคนสันนักทูเรนักจานสิ่งจมีเชนหัวอา VSL student กันมาได้ตรงเส้นตรงตาประคัดสิมีวัสดีรำติมปาร์เห็นสินทวนทุจรเชนักอินจันขันพังดิ่งจมีเชนหัวอาตรวจส่งทุเรนฮาปอลสิมพวนนักเละอริธานีราดิ่งมีเชียนวัยชินกุมทาร์ชินนิวเยอร์ทวนเปเปอร์อินกันไทยจูมินเตเตปอลเรียนนักเละทุทันนักอินจันขันพังดิ่งสิจมีเชนหัว panel discussion ทุเรศจังนักกันในดิ่งอีนูมอยจะเล่นกันมาซีซีวีกันนุ่งกลุ่มดำอีนูบุฟเฟ่ตุบขัดสมิธฮอนทุเรศจังนักกันในดิ่งจุเล่ตุจานีละโมอินออยสักตุดิ่งโปรจูไม่วันมันนี้ไม่หุ่นชะสงเล่ปัสตุครุ่นอุปโภคอันสิ่งตุจานาจุนตุทังชากันไงหันเตียละโมยไงนักอินจานกันทกกันทกดิ่งอีเรเรนคุเรนโอเคสักมีทางคณะคลายหมอยไงนักจานอินกันเปะกันทกดิ่งสิ